0: ยังงั้นนายสนังอําที่เดมึงหมดล่ะหรืออืมสิมาแก่ที่มึงหมดสายอยู่กันนายมาอํารถมึงกี่ล่ะรักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี่แกเป็นแรบเมืองเปรียงเอ้ยแต่ติอุปงกาตับละโอ้กี่ปุ้ยอ้าวเอ้ยใส่ตุ้งเงินงากละมักเงินหงแงะหน่อยเฮ้ยยังเรียบทางรักกันไอ้เบี้ยมาสังเดมคนละใส่เจตาใครตั้มไว้ตาใครย
1: Elo.